0: ai lầm quan và lây bằng tóc tự dùng để chân này lầm bơm chàng đừng chân nợ xã hội bật tờ rình khu lập cơ rật trong bơm chàng hề xã yà đế nạc bơ cơ rật trong bơm chàng hề xã nắp bà bộ bà chị trâu tờ rộ bên rành đoàn viên ở trúc tờ tầm học sinh bằng đề hỏi gió bà đệ tờ rình vàng hà toi lầm tờ trong bơm chàng rìm hỏi gió tờ quát hà toi bằng bà chết ngôi học bòn cho xoang bằng bà tóc tờ rộng ở tóc tờ dùng bà lô quay ở trí ngay trên tận trong bờm trang người bị chết khu lôi đầy tắc lép họ tòi rồi tàu bố sợ đừng trọc trọc năm năm họ tòi bằng rồi tàu bố tàng gan dọc uyên ôm rồi bằng a gầm ở tóc tự dùng bạch lộ bộ chú chợ nở bạc cáp bằng hai mét miền chút túc riêng tận trong có tù lầm lúc lầm tận riêng bằng ngày còn cùng mang màu âu khu lập gờ bờm trang hề xa yà trê lôi đầy apa quan diện đam cơ tùng tầm màm đram mình cơ tùng tầm màm cơ chạm bà rình hà bầu lạc trên ăn hạ gió tân nạp táp bằng hạ gió mơ tì bà đệ tờ rình vợ tờ rộ đề hạ gió ăn rình học bà răm bằng chân nợ ả rì nâu tân trọng bơm chàng kê kịt cal tờ bộ chân ngâm đoàn vàng tổng cung đơn cấp ủy chính quyền tờ rình bằng tân trọng bơm chàng vì lan bà thò vì vè ra đề hạ gió tờ góp chấp ba ăn đề hạ gió mình gặp bà giàn hề sợ đơn chợt hiốc bằng đầy lời dọa giúp lâm chạc giả lại tăng ấy đầy bọn bầu bà rình bọn dịch bơ ăn đi bà ta rịp dọc sống bất lệ phồn ác cầm đầy sinh bồ đâm rèn quan dịch đâm ani BTS cơ sở bất ta sống tật lệ phồn đẹp mi hành lạc rèn bất ani điểm sát phương bằng đầy loài sinh dịch sinh lạc rèn bất đẹp bất lệ bất la đầy sống viễn thông mà lây lợi đầy uế đầy mình gặp bất lệ bất la tiếng mạng đầy sống bất ta viễn thông bằng lơ ani bất ta ở cái chăng ác cầm bất điểm ani uế đầy còn bất lệ ở mình bốt tự định tự chế mir kong pang bri cho chang ro pang rim ka pali pala ta nap lam kui peng nau ani pom chang vien thom ko dei hamet ming pa da song ba de pali bar sa vin son cha ja lai ha toy pang ani ma dro ma chan pom cho rim ki thuat ko chung lang pang sa dang song pa da tru rim pali pala lam char bok tran kim khan pa gar ani ve lang khoa học pang công nghệ cha ja lai pa man bat anh về làng khoa học bằng công nghệ gọi đề tờ cùm an ủy ban nhân dân chặt bằng trao cần nào ở tóc tờ dùng anh BTS bằng chim anh mật rò viễn thông đang việt nam anh uy anh còn phần lấy để sóng bật ta viễn thông uy bật nọ được thu tiêm bạn đây sợ đơn bằng nhuận lợi đề bằng trao anh chim công ty ở còn tờ lịch bơm trang lầm quý bên
1: còn play bạn ở bồn hoàn toàn lòng cái tàu xem mà bật ra lại tập học quay để bàn rub kẻ parabol đây anh đi bagai bồn lăng xã mê tâm chùa đây anh đi bật ro rót yộc tâm mầm xem mà đây tering cái tàu lôi tru bây giờ thu yộc mà bằng ngày tâm quay tâm anh đi rót yộc cái tàu hoàn toàn parabol nó mới và anh đi giang cái tàu bơm chích ở tàu không tự dùng sẽ đừng lệ hoàn toàn trăng ở tàu không dùng cầm máy bơm tự lịch tâm mầm riêm tự nó anh đi bật ro cùng ở tàu không dùng bơm chăng lâm bây giờ bằng tu khoát hát đòi tình, ta mạm trầm. Khi đừng ra ổ tầng kia bởi con play bằng đề bùl, hát đòi mừng bài chí, bà rụp tình bà tạm kà tàu. Ở con play bằng đề bùl, mất lâm ảnh nệ xa năm bà rà bộ bà chật râu bà rà bộ bà chật bước. Bà nam cầm mẹ bầm xịt tích lâm trà giả lại nó, ăn khê bằng à kích, liên tình lịch bầm khía kà chật ở tòa kỳ chung bàn cầm mẹ bầm tình lịch, ta mạm. Lâm nọ nam cầm mẹ bầm xịt ăn khê ở tòa kỳ mẹ bàn, đừng chít ngàm hà bồ, tòa kỳ trú, bà chị đam hà bồ tên kà tàu lâm mê nà rà. Công ty công trình bầm ta mạm cho chàng à kích giả lại, cũng ở tòa đừng ngàm hà bồ trú mà chít hà bồ tên lâm mê nà rà. Thật rộng tụng lăng xa ở cơ sĩ, tóc cơ chung bơm tư lịch tầm mạm trầm. Mà ủy, đầy tùy kia mời vã lo, cả tầm mạm sẽ đừng. Vã trọng lẹp mẹ vã nâu, rìm anh em trò tập bọc ở cơm lăng xa hà tòi. Tụng con bê tập lịch ở trời cà tàu, tư lịch trên bà tàm cà tàu. Đừng nọ kỵ sơ kết anh em rất giọt tầm mạm. Vã tụng bà ngài bà tàm cà tàu sẽ đừng bơm chàng. Bà mạ tần nút bằng nhôn cà trọng nâu, dạ vũ thị lan, cà trạng khu vây lăng bơm chàng lòi. Cà rạp cơ rơ con tì ở cơm trên bơm tầm mạm cho chàng. À kết xa lai rồi ăn bán. Bằng kẹo kết chất ở tòa kỳ chung đứng lơ nằm của mẹ thời ấy, nhân cô tục quạt hạ tòi bằng chinh quyền trình, mạng cơ loài, chinh sách và tục cung tục lý lòng bà tâm. Bằng bà tâm lòng ở tòa kỳ dụa yọc tà mạm, ăn bà ngài bà tâm cà tàu, và vây lăng sẽ đơn mì bà tâm, tà mạm trầm. ปังปตัมลองอตกจวยอกตะมามอันปังงาปตัมกะเตาวะไวเวียดเดิงมีรปตัมตะมามตัมปังตกกระจุงจวยอกตะมามกงไทยเละตะมามตอกเบลเมวะได้ตกกระจุงกะไม่ปราณเดิงนามกะไม่ยนดิจิงมดอนเปิมจางเปิมเกะกระจัดปิงตริงตะมามตรำปังรัดยอกตะมามตรำอันกรเปลยนอตรองเลืองเลียมนออันิตกวัดหดอยไฟลังจะดึงลอยเดกิกระจัดยนรัดยอกดิดังตะมามปังกระจะตามามอันคอนปลีเลื่อมตรองกลองประตามกระตาวปังดีจงเงิมดอนเลื่อมตรองถูกยกดังปลุงปยานตรูตุยปยานอุคซีอากริกนำกระเมะเปิมซิกอันเคกุ้งอดินไฟเวียเรียมเตียงซักได้ปังปังไงประตามกระตาวเลื่อมอันนี้รัดติดซิกอวยเลือดตนาบตาอันนี้ปตรอวยกิสกัดไฟลังกระจะจะดังตรูสนามบาร์โบบาจิงามดึงนอกระหวนคอนปลีลังสะทีมจังเป็นฮอปโฮเฮตาตริงประตามกระตาวะตอบเล็บกระเมะปราณนาวดึงนามกระเมะบอกงวนหวางเพือกพอปกระนำกระเมะเปิมซิกอันเคซอยอันปัดเรโอมักคานตรองอันนี้จังเปิมซิกลำแต่ดักกระเดสมะนำกระเมะเปิมซิกอันเคกองตีกอมจีนเปิมซิกกว่างไงอดินตะกุมทีมตรองปังรอยตะโบอันกอนเปลกะบ่าวฮิมกะจะกะเตาเสดงดังตังเอทรุสนำบาราโบบาจิงามยานอันนิสนำเอากอนเปลอดินหลังสะทีมมีรเดเปิงฮะโปเฮกตาโยกอมดิดังปริเตสะอันสนำอนุดังเปิงจิตเปิงฮะโปตรุเปิงจิตงามฮะโปเฮกตากะเตาเวลังเสดงตริงตะมามปะเนาะต้มอันนำกะเมะบาจิดำฮะโปเติ้นกะเตาลมินาร์ปัมจังอันปยานอนุเดจินีตะปะอันโบบัดเรียมเตรียงตะมามเดตุกวัดฮัตเตอร์กระจัดก่อนเปลยอวยรินตะเลกินปอมจางปังลางสะมีประตามกระเตาเลื่องกระปละเนาะบัดมือโจเตรียงตะกวัดฮัตเตอร์เริ่มมีประตามกระเตาลุยตรุปยานถูกยอกสมะอวยติมะเดอันนี้รัดยอกเดบุตรไทยบัดชาวาระตะกวัดฮัตเตอร์มิงโจกองตีว่ากระจาระตุเรียวมิงโจมีประตามกระเตาอวยติมะเดถูกยอกดังเนาะอันโบเดพาราเอกซิบัดลองกระเตามะอวยบัดฮัตเตอร์ปอมจางดังอันนี้มิตรอปังปังไงจ่อจังตอกจุงกะเมะปรานเปิมจางเลิมนามกะเมะเนาะตรองเลิงอันอันนี้จางกะเตาเปิมซิกซาไลมะเลฝะริมตรองกะลองเปิมจางนาวตอกได้จินีตรองกิดกาลกะซิลังสะตะนออันนี้เปิมจางมะอุ่ยดีอะเทปจีงตริงตะมาสะดึงดุ่ยใดบัดอันนี้มันตรองเปิมเกี่ยเลิงกิเสกดรอตะโบตรองเลือดจัวปังหตอยปังไงประตามกะเตาเนาะลังกิจระเลิมอันนี้มันตรองปังปังไงจ่อยางได้ปลาตอกจุงดุ่ยใดแต่ฉน้ำก่อนเปลยปานอพูลปังตรองตนับตะเนนอดินตุยปะเนะเล็กกลายเกอตนับตามบอกตนจังไว้บดทูนแทนเซินสาอันเหลาลอยปนตะปลิมีปตามเอกสิกินียิบตามกรุกระดอยเจอกตะเกล็บปลาสลามเลอะอนันลองซาเปลยตรองสักนูจะปาถูกยอกลอยเร่งเตียวเรียมจะนำตะกุมอุ่นนำเล็กกลายตนุปังเสดังเจนอารีตรองปนหัตถ์ปมปตรองลิมตุยมังระรอยนาโตรกระเพยคอนเปลปังเดปูลหัตถ์เมืองใบอตอกกันเนิมตรองประตามลองซาเปลปลาสนามลิมหลักมือลอยมีเฮกตาอุ่นนำบอกจังประตามตางเป็นเร่งตันเนิมกรุกดอยเจอกวัจเจไม่เร่งดำจิตตันเนิมโอยปังเลออนันลองประตามปลาสนามเงินเละจิกมิดไทยกูกาลอมเบรติวอตอกีอันนี้เตโนลิมประตามสลึกปังแก้วไลสมัจเจเนกิงเตกเดสนามบาร์บอมจิตเปิลบอกจังต่อยอกดำจิตเดียวดึงเกียนเงินหางสินใช้สาหุยอันเหลาวัจจ์ฮามิดปการะตุลีประตามกรวยกระดอยเจอกปมลังเติมตะนาตะริงแต่กรอยกงเลี้ยงลางกระหอยบอกอดีนหอกปรำได้ริมเล็บประตามปังเน็ตเน็ตตะมึดกีถอดไฟลังตอบเล็บบอกจันจังอวยบทนท่านเซินสาอันเหลาจ่าสลายอันปัดแต่อวยเต่านอกกรอยกงวิญญาณต่อเละกระหอยเกือบดังเจียงดึงอิงลองอุติมะเดปเลยตะจูรปรุดักวะลองปะเตอร์ไม่ปะยันดังรองนอมะปรุดักสะพองวะลองเดปะเกาลองตะปอกเดปเลยและเทเวลังเลี้ยงลังบดทุกยอกดังอิงอันลองปะเตอร์ดังมีใครมะเวลังฮลึกก็น่าลองเดปเลยต่างอายดังดังเจียงมากระเตงบอกจังตะมึดขีถวดลำเวลังตะจูรกะเดสวะยอกพองหัวหอกปังปะกังเวลังลองปะตำยุดนอกประการกรวยปลุยจิงเลิงปังตะลิกอันเปลยดังรองไปสนามประตำกรวยกระดาษเจิกก็ถูกยกจุ่มตาสนามสมะบอกอกรมฝ่ายเจไฟลังบาดปยานเติม ដឹងខៃពេងទ្រុះខៃត្រោប៉ងដឹងខៃហាមទ្រុះខៃជិនមុញលឹមឡាក់មីរបកបតាមប្លាសឡាមតាំងដាំហេងតនើមទីដុំជិតតនើមមីថៃប៉ងគូកាឡំប្រេកសុឡងដៅតគុំអ៊ុញណាំបកដែលយកយ៉ាក់ស្ដឹងតាំងដាំជិតជ្រៀវរៀមឆ្នាំយកបការពំចាំងតបលេហតុឆ្នាំបារពោបច្ចបារអ៊ុញណាំបកលួយលេខក្លះទៅនោះតកស្ដឹងជិនអរីបកតិនចាញ់អុយបុតធុនថាញ់សឿនសាសអានឡោចាស់ឆ្លៃប្រមា
2: មន្តបើឡាន
1: ឡងគ្រូបតាមដូចអានសុយកកណាកទីអធិបតាមផ្លាសឡាំដល់គីអ៊ីងបតាមព្រិតដឹងរងណោះបតាមធីមជីកបុឡងត្រកបលែបដេចនីលេអទីនឡាសាគ្រូរៀមខៃធុយកតាំងបាត់បាំងអង្កាជីគ្រៀមឆ្នាំធុយកមីងបាំងរៀមអណាត់ឡងអានធុយកផ្លាសឡាំបាល់កណាអ៊ុញណាំដែលយកយកលេងឡាង
2: ហុងដិន
1: ជាណៃទៅត្រង់ចាងដឹងអ៊ុញណាំបកចាញ់អានបុសត្រង់ហមេធីមអណានឡងសាប្លេដេបយ៉ានធុយកផារ៉ាបាល់លូទគុំពំចាងតបលេបមីរទេសក្រគុំពំត្រង់ជក់យកស្ដឹងត្រង់ចាងតបកពើមីងត្រង់យ៉ាកត្របលេបងាត់លេចបិទរៀងលឹមសាសអានឡោយ៉ាតិញធិហងឡានផកបករផងគិនទេសាសអានឡោចាស្លៃអានបាត់ជាតបៈត្រង់ប្រតាមគ្រួយប្រសឡាមហតយប៉ាំងឈឹមណាន់ឡងសាប្រៃណៃភួយអតកជនីក៏ពំត្រង់ចាងសិដឹងអានអ៊ុញណាំបញ្ញអនុសាសគូទីនបញ្ញាឡាំងជាមីរប្រតាមតបលេបតកបថគីធាត់ប៉ាំងទ្រុគាន់ប្រៃបញ្ញាឡាំងតមើលទៅត្រង់ចាងទាំងនោះតកជួងធូយកប៉ាំងជនីជោយកតេ
3: ឌីភឹងផាក់ទៀង
1: ត្រង់រះយកឡងប្រតាមតបលេបតមើលគីធាត់ប៉ាំងបកើរពំចាងហបិឆបាំងនោះត្រង់កាទីវតកជុងកចៈលមេងឡាក់ទេនៅគងត្រង់សាកតបៈវសាសអានឡោណេតណេតតព្លីឡងបតាំឡងសាកជីមត្រង់ពំចាងចនីប៉ាំងតកជុងសួរយកអានកនប្លេ